ำดำรุงมานาเที่ยวดันดิสัยาคนยอดนักเรียนเต็มคอยดาวบ่มัวมา